0: ngayko. Okay, ito.
1: Tui kay kampanya. Kabak hanggung magigaya sa sungkiri kuno sa kiri haang wa akung awatui nakawatui akuan na ay agaya nakawang kanduli kaya dangkang ang may anukwas makwa buma buma makwa kuwa haang tawa guka dangkang kaya ang tula gula ka gang gang chau ka asin ka an kudo ka tum tum asin ka gang ka gang gang ma tay ka gang gang ma gulu ka gang gang ma kuku ka gang gang ma chang chang ka chang chang ka min ka kan ka ka ka ka ka ka ka ka
2: กวนกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันก
1: tunyu kuku. Ya kanu nda tua. Ni kwa mtua. Tua ya. Ya tamya. Kule, kule mtua kwa gom. Ya. Ni kwa tam. Ni kwa tam kwa tikande kai kwa tam kwa. Ni kwa tam kwa. Tikande. Ake tukona amtua kwa ni tukia. Tam kwa ganda tikine. Toda kwa.
2: tiniga.
1: Ya makaca, maka pun tak kaca. Ikan turun tak tu. Kau ngajang aja tu kan. Mereka tu tu kan. Ikan tu tu.
2: Ya divi tu tu tu.
1: Tama su tak kong, kanya tak kobe, tak kong, tak kobe, tak kong. Maka akan ku cakap tu mak awak muda. Masuk tak sering kawan, oh awak masuk tu tak mak awak, oh awak juga. Kalau eh, mana kalau? Kau akan masih kau masuk cai, mula kasih si kau. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
2: tu tu
1: tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu 真烦的。
2: 啊，你过你过年讲，
1: 呀，
2: 你过年讲，你个过年讲，你个我讲，你谂咩？你讲咩事？你讲咩啦？
1: 你知咩啦？
2: 你个佢个讲佢讲，靠你个我讲呢啲唔得靠。
1: 啊，
2: 印度啊，
1: 啊，呢个社会，印度啊，而家睇唔到啊，几万几千万人都仲未睇，但系咁你诶国唔做咯。Golongan ekwas tam kagaka, dah ini mana? Ini dah kaya tam, ya kuen. Ini dah kena hantar, dah ini aku dah tahu kui. Jangan tamang kau kau jangan tamang tamang tamang tamang suke. Kaya tamang kau doa deka, ini hangunni, hangunni, hangunni, hangunni, hangunni, hang. Ini juga aku sih kau doa, ngalung ngalung cang, ngalung ngalung cang, ngalung ngalung cang, ngalung ngalung cang, ngalung ngalung cang. Kaya uang mana? Uang yang kaya sih kan pun jangan ini mana semua, angin mana semua, jadi angin tum tum tum tak, kalau kita angin tu angin tak, tak kaya,
2: tak kaya,
1: tak kaya jadi mana kau jadi apa, kau dah jadi kau, kau masih banyak.我想干啥？我问了，俺那干什么的？哎，不对，快滚！站在门口上，不跟我讲。那哪个正在干啥？正在干啥？正在他做做的开一个嘛，干呀的嘛。他开个买花钱，该怎么干？干不完。滚！人就蹲那不能站，蹲在门口。
2: 他开那。
1: 啊，等等他阿婆们喊他。
2: 那不如，
1: 那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不如，那不 ันนั้นไทยๆมันก็สมควรได้แค่นำกว่าก็ท่าไทยๆก็แข็งอุ้งก็แข็งอุ้งก็แข็งอุ้งก็แข็งอุ้งจะมึงจะหัวดิอันนี้ว่าข้าก็คุยกันได้เฮ้ยเนี่ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอต้อนจากครัวก็ครัวไอ้ทางเด็กอาก็สมทบแต่จะเอาไปหมด
0: การทำมาคอยแต่ว่าจะหุ่นคุ้มแต่ว่า
1: อาจจะว่าจะอัดก็สุดการ
3: งานก็ตุลุกแต่ว่
1: าอัดก็อัดไม่ได้แต่ว่าถ้าอาชีพนั้นต้องอัดก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีชีพนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่
2: า
1: ถ้าตัวต่างกันแล้วทำไมวะคุณจะได้ทำไมดิฉันทำไมจะเจอเหตุก็คุ้มยังคงงั้นก็งั้นเต้นว่าก็คือคุณดูนะครับเด็กดูก็ตัดเด็กนะก็ว่าดูก็ตัดใจดูจะก็ใช้ดูจะก็ใช้ก็คงจะต้องก็จะต้องต้องต้องถ้าสุดสุดมาเนี่ยจะต้องจะกว่าเด็กเด็กจะจะกว่าเด็กเด็กจะกว่าเด็กเด็กต้องก็จะได้ใช้นั่งกันตัวคุยกันว่าคุยงานก็ว่าใช่ใช่จะก็ไอที่จะก็จะต้องที่จะใช้但是他刚刚就不看都看给他都看给他他们的大夫了他们都大夫了多有更多啊不过啥子这么多有吧他是大夫这个都不过嘛那么多看不到的那么多啊公安你他现在就不够看他现在看多啊，咱们干这些什么的，都干么干干那么个干的，搞些搞么干干干些干干些乌嘛，你咱们又苦，咱们我看我看这样，没看看的我的，都被搞这么惨了，咱们干这些干嘛？那我的，啊，你工作你工作啊，干
3: 那个什么？他今个你什么个？Hey, es es que ca cuya cala.
1: Cala. Me sé que no me llaman ni. Ya me no cola. Ya con un poco andan. Ya ya no me voy son ni cosa. Va hoy. Va hoy son con ni ni si son con ni si son con ni si han que tan aunque tienen un da va. Ay uy que tienen da va. Y tan de. Son con ni na que tan macha. Así que. No hay que yo. Ya kaji, tapi kau nggak tahu apa. Dan doa, dan sempat kau tak tahu apa aku dan nggak tahu kau betul nggak tahu. Tahu nggak? Ya, tahu nggak? Tak, eh, jangan sih tahu jadul lah.
2: Ya, mati kau juga kelima gaya kelima sesuatu yang kau kelima ini. Tombo, nak kau tombo? Itu yang kami kejo.
1: Cikan dok tombo, tombo. Karena cuma kaca kau tular cakap.
2: Tular cik.
1: Kong tak kau tangan.
2: Jika kau di cik kau siapa?
1: Jo. Mata aku. Inai. Bukan aku dan mata aku. Sekarang aku dah kau cakap aku. Tá o jogo de não tô falando tá tá go tá me tá tá tá go me tá go tá me tá go tá go me tá go tá me tá go tá go tá go tá tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go tá go Ya kan mengkakar ya, kakalan makan mengkakar. Aku tak dapat orang kakalan makan. Aku tak dapat orang kakalan makan. Kamakan doa kakalan makan doa. Aku tak dapat orang kakalan. Tumpah jauh-jauh kulit kakalan lo. Tumpah kakalan. Cakal cuma.
2: Kulit doa.
1: Bulut dan kan itu sendiri mengikat kami dengan kami. Doa sendiri kaciu pun. kweka uwa gakaya ngaka mami mani kago chago chaga chonke chonke chonke ka ngalmege ka akumkado kasi nengu e chosho mtakuma jika asunga kiu ama ptakuke kamachi kamachi kamachi kamachi kamachi mtakuma jinsa jika po kama ke kasa kwe koka atala ki chi ihakala kati chikan doi akwe jono akwe aku u taka asa ake jono kanda metang aku u kasa akwe kunda wakwe jato ta chikan doi akwe ke nuri jika ma kwa kula e kwa ke guwa akwa kwa ngitin kama kisim kula ma ma ke ota ang kula ma o langri mangri dengar gak kemakau ayah ya cinga ya mama nengok ke tempat apa lah kan takkan nengok ke tempat cinga angin awan dari sini angin angin lewat janda kau kau dijauh pelan doa kau kau kacat main pelan doa okul tuan tuan ke mana kau ke utawa tak masuk sini nanti tengok okul ya nengok kemakau datang kau kau siapa mana utawa mereka tuan nengok mereka kau jauh aku macam pegang kongke awak ya
2: Mutu matre getisa parmi. Metu ngai. Puisi awak kai. Mutu nak kau mai. Sekarang ni kau cakap kau cakap macam kau. Mungkin kau cakap macam kau.
1: Ya.
2: Kau cakap kau kau dulu itu tuan hebat.
4: Ya mesam. Nka isikiki ncam ke wola ncuma eta mole khame mangama kwa qonkwe ke totosila ncumunci ncangkhane mdivita cicwe tototasi kama qe ke totosila
1: Afrika inga ku chakya kawachi kanwa namange kaya ngaukanda waya shokoga ejama kwa ke gaya Aka dunga ke chia yo chu chua dhamne cha dhamne na kwe shunka dhamne mkui. Ya nga gua nga gua ng, ya nga gua ng, ya nga gua ng, ya nga gua ng, ya nga Eka vanga ka chin baba kou ka chin chin chaung ka ya chin ka du in tau jua ng. Yudum eka ga du in tau si ga ka du. Ga si na ka kukut. Ta uki, kami contoh kalau kecil, mereka tengah kerjakan tabu, sana kerjakan tabu, uang gaji. Tapi, ini masih enggan atau tak atau dia berbiawi. Tapi, si gaya orang, nak hal ngasung kata, nak kau kata uang. Mari tu akhiri ah, tak akhiri tu lah, kata tangan tu ah, kau ikan kuku. กวนตาไงยังไม่อกุยไม่กระชายกันก็ได้ทําไงได้ที่กันกับกว่าโอ้กูมามาตอดตัวเองก็ตกปากกันหมดเข้าไปกูตกตรงกวนฮะใครอ่ะซึ่งกันไม่ชอบก็อยากกว่าใครคนน่ะไม่ใช่ใครกูทําไม่เอาไว้ก็ซึ่งใครด้วยอยู่ตรงใจสะดุ้งนะ我刮台工，人家看到我，你们这边没有他们，我发现他们还做个啥子？我那说明，啥子？他们没办法，真的是。你看到啊？我这都跑开，碰见熊，他们过来这，这个我背上扛的啥鬼？我等你讲的，过来我，叫我看我。 Tim-tam-kem-kula-ung-la-kwa-t-aka-wa-wa-mwa-mkula-wa-mtum-aka-wa-t. Grupo que curte, cate, água, joa, que curta, joa.